0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำเออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อโดยธุระอันใดลึก
0: ก็มีคนเป็นล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโหน้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ
1: ่
0: อ
1: โอ้ปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ่อเพิ่งหังนี่มันบ่ใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าป้อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าป้อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าป้อ
1: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าป้อ

0: เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อนี่นะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอจ้าป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาจ้าป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเนอะอ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล

0: โอ้เจ้าป้อเจ้าป้อระวังระวังปลายดาบเจ้าป้อมันจะไปจี้ใส่หางเพิ่งเ
1: นอะ
0: เจ้าป้อเจ้าป้อปลายดาบจี้ใส่หางเพิ่งแล้วหมูเฮาตัวภัยตัวมันลง

0: ยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้มันเจ้าพ่อมันเจ้าพ่อยังเกลือ
0: มันยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้า
1: พ่อแล้วพ่อออกไปตะกี้ละลูกหลานไผเอากระไฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าพ่อจะเอาไปยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตรงหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังได้เจ้าพ่อก่อนไหนเจ้าพ่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าพ่อมาใช่กะ
1: มันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏเผา

0: น้องแดงป่อมีบ้านก่ออ
1: ีปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านค่ะกะ
0: โอ้ลุงใจอย่าอารมณ์ดีฮะ
2: ไอ้แชมป์กะ
3: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉานล้ำไงออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พ่อปีนี้ให้เราจ่อเผาไม้กำบนเนอะแชมป
0: ์โอ้ลุงใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกนะกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแป้งตั้งหัวบ่ได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลุงใจ
2: อ้างว่ะ
0: แต่กะ
2: บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: ฉมเฮ้ยแฉม
1: ครับ
0: โอ้โหนะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอะ
1: ขายแล้ว
0: ขายจะได้นะแฉม
1: โอ้โหได้แสนปลายลุงใจ
0: เ
1: อโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แฉนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายเ
0: จ้าอีมาขายเจ้าเลยรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแฉมลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทยาวัฒน์ไปแล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับ
0: ว
1: ่าไร
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันค่าเหลือจากหันจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแฉม
1: ขอทีละคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: ครับ
0: ไปละ

0: ขิงอย่ามาขับรถวัวอีบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี้ยวเลยโรงพยาบาล นะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โหแล้วไฟเขียวขิงจอดยังหยัง
1: เอ้ยจอดพอก่อนสิเด้อคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปฮู้ว่ะ
2: ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟแล้วใส่เตียวเหี้ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่ฮู้ซิบไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคุณตำรวจเฮ้ยที่ไฟมันมาออกนี่เพราะว่าหลอดมันขาดเนี่ย
2: เออนั่นแล้วหมวกกับบ่ใส
1: ่โหใช่แล้วคุณหนวดนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยอันนี้มันหมวกอูนที่ผมว่าเนี่ยมันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปยังหยังหมวกกันน็อกอ่ะคงไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โหไฟกับบ่เปิดหมวกกันน็อกกับบ่ใส่เมาหำตะหักเอามามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้เนี่ย

0: และวันนี้ครับคุณดำนวด
1: โหปิกไม้อย่างนี้จะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองกะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณดำนวดครับ
1: อ่ะอู้ไปเลยรางวัลอะหยัง
0: โหก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างกันว่าเมาแล้วขับไปรับ500อ่ะ
1: มันมีที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มีกะนี่ๆๆมาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500เนี่ย
1: เออแล้วไผมือบอลเอาสาระไอมาใส่ที่หน้าปอปาเนี่ยปองไอ้นี่มันอ่านเป็นเมาแล้วครับไปรับ500ที่จริงแล้วเปิ้นเขียนเมาแล้วครับปรับ500
0: โอ้โหแล้วผมจะไปห้ามตังค์ครับเงินที่ไผ่เนี่ย
1: ไปห้ามติจางงกคุณเถอะ
0: โอ้ห้ามเงินครับไผ่บ่าไปห้ามกระจ่างงก

0: ลุงลุงลุงขับรถเว้ยขนาดเล็กอะเนี่ยมานี้มานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดีดี
1: โอ้ยคุณตำรวจจะมาว่าผมขับรถเว้ยได้อย่างไรรถผมมันเก่านะถ้าขี่เว้ยล้อไปก่อนตัวทางแล้วหรอรถผมเหยียบได้แค่60อะคุณตำรวจ
0: โอเครถลุงอาจจะเหยียบได้แค่60ก็จริงแต่ลุงแปลงหน้าร้อยซาวอะ
1: เออนั่นถามแต่คุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรยังเนี่ย
0: จ่างก

0: ไม้ลงไม
1: ้เอ้า
0: เขาไปตีลูกคุยพระหลวงบ
1: ่เอ้ยเรื่องตีเรื่องต่อยนี่ลูกไม้บ่ชู
0: ้
1: ลาบชาเล่าลูกหมอชู้ได้ทุกเวลา
0: แน่นแน่เบียร์ลุงกินได้ก
1: ่อได
0: ้วาย
1: ได
0: ้เล่าแดง
1: ได
0: ้เล่าขาว
1: ยอด
0: เสียงศูนย์
1: ป้าจ๋อชุดยอด
0: เล่าฝรั่ง
1: เล่าฝรั่งลุงกินบ่ได
0: ้โหมันเป็ดได้ลุงกินมาได้
1: คู่คู่คู่ลงเปิดฝามันมาจ้า

0: รู้ไหม
1: เออ
0: พระดาไปสัตว์ป่านี่ลุงกินหมดล่ะ
1: โอ้ยอกหมดอ่ะสัตว์ป่านี่นะ
0: สัตว์ป่านี่นะ
1: เออ
0: ย่างกวางนะ
1: กิน
0: ฟัน
1: ได
0: ้กระติง
1: กิน
0: เงือง
1: ได
0: ้ฮอก
1: กิน
0: ใน
1: ได
0: ้ตุน
1: กิน
0: เต่า
1: ได
0: ้เหม็น
1: กิน
0: ลิ้น
1: ได
0: ้ฟอก
1: กิน
0: ก้าง
1: ได
0: ้กระต่าย
1: กิน
0: เสือ
1: ได
0: ้มี
1: กิน
0: จ้าง
1: กินกินบ่ได
0: ้จ้างไปได้ลุงกินบ่ได
1: ้หาหนังมาเนียวเคี้ยวลุงบ่ดี

0: lu main.
1: Yang ye.
0: Ai yang pen yang ye ni.
1: Oh, yang ye ka yang ye nak ba khơ ka nan dieu.
0: ลุงงูนี่ลุงกินกันนี
1: ่ป้าจิโตของหมาก
0: อืมยังงูเหลือมั้ง
1: กิน
0: งูเห่า
1: ได้
0: งูกันเปล่าย
1: อดเยี่ยม
0: งูสิง
1: เยี่ยมยอด
0: งูกันป้อง
1: ช้ำเหลี่ยม
0: งูใส
1: ช้ำเน็ด
0: งูมัน
1: โอ้กินได้ก้าวจะโดนหน้าเหลี่ยมหน้ามนกินได้หมดเปิ้นฟ้าหน้าแผ่นดินอย่างเดียวที่ลุงกินไม่ได
0: ้ลุงกินไม่ได้คืออย่าง
1: ฮะน้องยืนกับมีดแปลงหน้างออย่างปากหักฮะน่ะ
2: ว่าเขาเล่ามากินแม่เท่าองค์พอสักกรรมกะเจ้ามีดซวกจะเป็นหูพองแพทย์แท้กันบ่
1: เฮ้

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาธุระเฉียความสำคัญเมาการทั้งนั้นจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอดป้องกันได้แต่หักขาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงแถวๆเนี่ยกะ

0: ้อลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจำงวดงับถนนมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนใช้รันเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนงับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเฮาแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินยังน้ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นสิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาว่ะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหาลุงนี่เจียวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้อป้าหมูแกะหมูป้าหมาแกะหมาป้าจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

Why whiskey too big Tamarind too fuck Speak Thai แปลว่าสวัสดีเพื่อนเล่าข่าวสองกงมาขามน้อยสองฟัก

0: สวัสดีค่ะปลาเมลียค่ะอายามะยะโตแกจิลาเจเอวกิชโนบ
1: มาเตอกะแฮบ่เจลําเป็นหยังลูก
2: โอ้ป้อมันรถผ่านมาจอดฮะน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้าก่ะ
0: อาวะชมะบ่เกิดมากก็ได้อะเนี่ยเหลือเนี่ยได้ปุ๋ยเนี่ยข้านี่จะได้ดีนะปุ๋ยเลี้ยเอ๊ะไม่เลี้ยค่ะได้ซื้อกวดเลขมีก็ค่ะขอ
2: สมัยได้ซื้อใบกวดเลขไหมฮะตะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กวดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยๆมันกวดแล้วป่นพอเหรอเจ็บตัวจกดีก็จะถูกรางวัลหมดเนาะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยเออโอ้โหตรงอันนี้ก็ตรงอุ้ยรางวัลที่1
0: อ้าวนี่โดนรางวัลที่1นี่ครับเนี่ย
1: รางวัลที่1อุ้ยมาจอกดีเต้ว่า
2: ป้อนเลี้ยงแม่เลี้ยงอุแต่ว่าอุเลขะมาแล้วป้าเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอาเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมีบัตรอนุญาตชายาครับผมไปโคตรตาดาวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับแถมตัว
2: ช่วยผมหน่อยเอ็ดดูเตอร์ครับมีตาสะบัดเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได้
2: พอขายเฮือพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดเถอะ
2: กึ่งให้แกเนาะกึ่งเอากึ่ง
0: ไปกึ่งได้อย่างไรคุณเป็นคนต่างด้าวนะเอาเอาอี้แล้วกันผมมีเงินแค่สองแสน
2: พวกขอสามแสนได้ก็
0: เอาสองแสนคุณจะขายหรือไม่ขายแล้วคุณไปขายคนเดียวกันแล้วกันเนาะ
2: จะรู้ครับสองแสนเนาะผมก็ได้ครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงบาเดลนี่นะมันสองแสนพอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่โจกเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๋ของเงินเฮาบ่ใช่มีกะแม่มัน
1: มันมีเฮาสักแสนปลายได้นะ
0: บ่เป็นหยังครับมีแสนปลายก็ได้ลุงเอาฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้ารถพิกบ้านไปเลยดีก่อ
3: นั่นนี่ได้อ่ะละหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะปิ๊กมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก็
1: โอ้ดีป่ะมันดีก็ได้หรอ
3: ตกลง
1: อ๋ออีกกับตาแตงเนอะ
0: ครับครับครับ

0: เออเนี่ยสูไอ้น้องเนี่ยมันนัดเขาว่าอย่าเอาหวยไปขาย9โมงอ่ะ
1: บ่เดี๋ยวพอบ่าย3โมงแล้วมันโยมแม่เตื่อ
2: ก่อนนั้นน่ะกะแล้วมันจะเฮาจะแย่งยาไปเดี๋ยวเนี้ย
0: เฮาขายคนเดียวให้บ
2: ่ว่าไปเลยมันบ่ดีกะสู
0: เออหน้า
2: เอาอัน
0: เออ
2: ไปไป
3: สวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรรับใช้หรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนค่ะ
0: คือผมเอาหวยมาขายนะถูกรางวัลที่1
3: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
2: ฮะ
0: ฮะแม่มัน
2: ยังยายไปเนี่ย
0: อย่างยาย
2: หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกล้ามละแล้วเดี๋ยวสมาโดนหวยปลอมแถม
2: หมดโดนแถมแล้ว
3: โถคุณลุงโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปไปลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะกระบาดแล้ววางใจได้เงินล้านไปสูญเงินแสนเนี่ยหลบมากลาบหายไปสู่ไป

0: ว่าได้พี่นาน
1: เฮ้ยบักกอนกูขอร้องห้องกูว่าหลวงแม่เหมือนเดิมเต้เจ้า
0: ซิกออกมาเปิ้นก็ห้องพี่นานน่ะก้า
1: ว้ายหยาบคายปากขอระร้าย
0: ถ้าจะอี้บ่าวน้อยจะนับถือก้าก
1: ูบ่ต้องการความนับถือกูต้องการพารัว

0: ตัววันนี้งามแต่เนอะ
1: เฮ้ยบางงามด้วยจะใดไปเสริมไปแต่งมาละหรอ
0: โอ้ยงามแต่งามตักงามนักงามหนางามเหมือนเทวดาติดข้างฝาล่อง
1: เฮ้ยขอบคุณเจ้าที่ชมเหอกรรมลุนนี่มึงด่ากูกะ
0: ด่ามาใดเพิ่นชมไปย่ะ
1: เฮ้ยปิดตักนะมึง

0: ตอนเป็นตู้เจ้าอยู่ในศีลกินในธรรมมีกฎมีระเบียบทำผิดก็บ่ได้กูตัดสินใจซิกออกมากรรมนี้ละบ่อทั้งสวยทั้งหวานจะไปการไปงานกูก็สะดวกสบายจะจีบป้าจายจะตอกกอกบ่าวน้อยอย่างใดก็ได้ไผ่ตึงบอกว่าละเจ้า
1: เอาตึตามใจหลวงแม่ตึจะเนี้ยจะได้ก็ตามใจเ

0: โอ้โหไอ้เฮิน
1: เออ
0: โอ้บอกป้ากระจัดเมินเด้ไม่เนี่ยยังมาพอนะตาดำกุมมุมเลิกโจโว่เด
1: ้โอ้บัดได้หลับบัดได้นอนเบ้ยตั้งแต่มิกกี้กระเปิดนี่นะ
0: โอ้เราไปตานมิกกี้อย่างมาได้เนี่ยวันวันหันอยู่แค่ในบ้านเนี่ย
1: โอ้ยการมิกกี้ประจำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งเนี่ยแซดให้การจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็คำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะว่าฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกแน
0: ่โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อให้เห็น
1: ก็แห่มันนับถือให้มันอ่ะ
0: ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเติ้ลไปพี่เล่น

0: โอ้เล่นยังมาแปลหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินเตอร์นงตัวเด็ดอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาค่าได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: โวยวายเว็บ
1: โวยวายเว็บก่ะ
0: เออดอทคอม
1: ดอทคอม
0: แล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: เพื่อนมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: ไอ้ยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามแฮ่เตื่อเนี่ย
1: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือฮิอ่ะ
1: บ่ใจบ่ใจ HI นี่ไอนี่มันเป็นสระไฮกะ HI กับไฮอ่ะไฮไฟอ่ะ
0: เอาแล้วฮิตะชิเขายังมาแอนไฮตะชัยอ่อ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมีชูบิชิอ่ะยังแมนไม่ชูใบชัย
1: เออ
0: ฮาตาลิยังแมนฮาตาไล
1: อ้ออู้กับไอ้เหือนี่ถ้าอย่าบ่งูเรื่องละเบ้ไปละป่ะ
0: เออแฮกับปวดหัวเหมือนกันละเบ้

0: เฮ้ยเล่น
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเฮ้ย
1: ฮะ
0: มันวิดีโอเล่าแอบถ่าย
1: แอบถ่าย
0: แอบถ่ายไปนอนด้วยกัน
1: ป๋าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวเปิดพ่อเอาเราไปเฮ้ยเอา
1: อุ้ย
0: ถอนเตียวแล้วไอ้แก้เตียวแล้วไปเฮ้ย
1: เด็ด
0: อุ้ยขาดขาขาวแล้ว
1: ขาวแน่แต่
0: โอ้เราไปถอดเสื้อแล้วโอ้ย
1: ขาวขาวว่าเน็ตเฮ้ย
0: โอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุดนี่อย่างเตื้อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยนี่มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โอ้อันพี่ลูนเมียนะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่เมื่อใดเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพ่อไอ้แน่คนนั้นนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงมันเจอกันแ
1: หละฮะ
0: คิดไปทายกับมันเมื่อไหร
1: ่โอ้มาหู้ฮะไปก่อนนะ
0: คิงปิงฟอกไปเนี่ย
1: ไป
0: แม่เคลียร์กันก่อน
1: ไปแล้ว
0: แม่นี่ก่อน
1: โ
0: อ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นไอ้ลุ้นเนี่ยเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องวัดดาบสองคม

ึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหุบก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอละขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังก็ยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วมาบักเกยงามรักแดงเฮ้ยไปถ้าผมตายแบบผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับอ๋อเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้แหละครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทย
1: อาย
0: ทางไปมาหันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอหนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่เนอะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เถอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเถอะออกจากบ้านไอ้ไปเถอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดลตันเนอร์จะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: น้องๆสวัสดีเจ้า
1: เจ้าไม่เป็นค่ะ
0: น้องไม่ใช่คนเมืองกะ
1: อุ้ยไม่ใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะจะไปเซ็นทรัลค่ะ
0: โอ้น้องค่อยๆนะระวังเจ็บพะเลิศน้องพะเลิศ
1: โอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยตื่นข้าเจ้าออกกรรมโอ้ยตีขำ
0: นายว่าใจคนเมืองตืดแตะตืดว่าขำแตะขำว่าตีแตะกับคน

0: ตัวไปไหนกับตัวแล้วเปิ้นถึงบ่ใครไปนะอย่างไปกรุงเทพฯวันนั้นน่ะไปอู้ไทยก็บ่ใจเมืองก็บ่ใจอย่างไปซื้อบัตรเต้าอ่ะ
1: ไหนคุยให้ฟังหน่อยสิฉันลืมไปหมดแล้ว
0: ลืมอ่ะกะโอ้ไปซื้อบัตรเต้านะแต่เข้าไปถามบ่หรอกป้าม้าเฒ่านี่ขายอย่างใหญ่หรอป้ารับบ่ก็งงตัวกะเพิ่นเป็นคนไทยอ่ะอาใหญ่กันเป็นม้าเฒ่าเอ้ยหรอโอ้ยก็หน่วยมนอุ้มลุมเนี่ยก็ยังไม่เผาโอ้ยพุ่นอ่ะโอ้ใบละ35บาทจ้ะขอพุ่นมาใบ35บาทตัวมาซื้อจะกำเตียวมาพุ่นก็ถามว่าตัวยังมาซื้อบัตรเต้าอ่ะก็ไอ้ทุนเราเกิดดูหรอขนาดมันใบ35บาทเลยว่ะหน่วยมันมาปัดกันไปเป็นร้อยป่ายพุ่นกะ
1: พุ่นอู้ยอันแท้กะ
0: แท้นะ
1: เปิดคนมือ

0: สวัสดีค่ะดิฉันนกนันทวรรณพนักงานต้อนรับเรามรณะทัวร์ยินดีต้อนรับท่านจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพเราจะพักทานอาหารว่างที่หม่อมแหม่มโภชนาหวังว่าพนักงานขับรถคุณประสบอุบัติเหตุจะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
1: น้องๆจะไปกรุงเทพกะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อน้องไม่ใช่คนเมืองกะ
2: โอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนกรุงเทพค่ะ
1: อ๋อเหรอไปกรุงเทพน้องจะไปลงที่ไหนครับ
2: หมอซีท่ะนัดเพี้ยนมารับค่ะ
3: โอ้ลูกพี่ยางระเบิด
2: โอ้ยป้าอีแม่ช่วยตามยางรถแตกโอ้ยรถเหยียงลังงังเหยียงแล้วเหยียงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโตข้างตางแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: โอ้ก็ไหนว่าคนกรุงเทพเหยียงลังงังซัดแตะชัดว่าโอ้ที่แท้ก็คนเมือง

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กาไม่อย่างตอง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ข้านอย่างซึ่งบ่เต้าบ่เปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยตองเมียบ่แก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ้
1: ป้อหัวปี้นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ้เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเหม็นๆว่าแล้วใครหักเหี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเหี่ยวละอ่อนเ
0: ด้อแต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วบ่ต้องไปซื้อกาหยังเนาะเหล้าหวานป้อหัวแม่ผัวเน
0: าะอ้าวไปจะเรื่องของกูอ้นละจะไปปาก
2: มันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เหล้าหวานเปิ้นนี่มันเป็นใจได้
0: เออเองเฮานี่นะวันใดบ่ได้เหล้าหวานเปิ้นนี่นะมันเจ็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงสวัสดิ์พี่แสงหันก่อ
1: หันยังต้อง
0: หอกันคำกับพี่บัวน่ะจ้ะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องไงพี
1: ่เออปนหูมาหมื่นแล้วหรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงเล่าควันเจ้าคะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป้อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังมาไปพี่บ่เจ้จะกลัวป้อกำนันกับหน้าหัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป้อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป้อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าก่อนเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเขาหันยิ้งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันมาได้ป่อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป่อแหมกะปักซองต่อเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบดี
0: ป้ากับนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอะ
3: มายอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาเลย
0: ก็จะปักพี่แสงไก่ตองกระเทย
1: พอจะปักอะไรก็ว่ามาเลยพี่ร้อยกี่ปันว่ามาเลยขอไปจะเคยขวดเด้อคุณนายบัวถิดทึ่ง
4: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮือโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้ก้นม้าเนอะ
1: อ๋อคุณพ่อก็ได้แล้วพี่แสงอ๋อให้พี่ดิสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจับใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่า
0: ไอ้ม้านี่ปากอีตองกันเลยช่วยหน่อย
1: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้าดีปากเที่ยวโจรปอลงแถมกำนี้ฮือมือไปเล่าควันจ้างเด้อตองเด้อฮือจ้างดีหัวโจรปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาป่าลาหูชอบลำ

0: ขุนขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: ถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะโอ้ว่างถามนะใครรับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักก็มันคนขาวลุบบ่ใช่คนดําเหรอ
0: เออจะไปฮือฮู้เด้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วฮะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลละ1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องแอร์น่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดตัวเหน่อน้องเน่อฮึแล้วแน่แล้วแน่

0: แม่มันแม่มันบ่เดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บ่ได้มาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บ่เดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนั้นข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: 4.77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้าน
1: วันนี้เฮาไปลักไห่ดังใดแถบบ่า
2: ก็ตี้ตึงวันนะกา
1: พี่วันไหน
2: โอกบที่เฮาไปเอากุเตื้อ
1: ให้แหน่หม่
2: อเ
1: อ้เพิ่นจะฮู้กาบอด
2: โอ้เพิ่นมาจําไก่มีเปิ้นเลาะ
1: ขี้หันกะ
2: โอ้เฮาฮู้
1: เอามาขั่วแห้งบ่าเน
2: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
1: ฮะไอ้เฮือนไหน
2: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
1: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
2: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
1: นี่ปีด้วยเนอะ
2: อื้อนะ
1: ไม่งูสนด้วยนะ
2: ไปไปบ่ฮ
1: ะฮะเอาเพกอ่ะเอาเพกอ่ะพี่ไปไปไหนนะปูน่ะมาทําเพกอ่ะ
2: เออๆๆ
1: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮะเนอะอันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะไก่ไม่ใครอีกอะ
2: จะไปอู้ดำ
1: ไก่ไม่ดำ
2: เพื่อนเจ้าหู
1: ไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดแหละบ้า
2: เอาหมดแล้วก็
0: เอาหมดเราห้างก็ได้แล้วบ้า
1: เอาไปแล้วเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่มันตวงบ้า
2: หนวกปูหนวก
1: ไอ้ยิง
2: ไอ้บอดมันจะไปเต้าขาดป้าป้าป้าป้าม
1: าจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังได
1: ้มาจังเพ่

0: พิพิธภัณฑ์หนึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยอยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยหมดก้อยถอดจิ้นส้มข้าวนมผ้าไหมไปทางใดก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยหมดเนี่ยหมู่เฮามาจ้อยกันเกิดหน่อยล้อจะเอาหยังไปสู้ป้อนหา
1: ก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีอยังก็มีข้าวปูเต็มกันต้องหยับหยาบๆตัวอันน่ะกะ
0: อันเฮาไปหยับปูเอามาแปลงน้ําปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งเหี่ยงามๆใส่กระป๋องขาย
1: อืมก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ําปูดีน้ําปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเห็นหน่อยเออแล้วเราจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะ
0: โอ้บ้านเฮาฮ้องว่าน้ำปูกู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดำ

0: ไอ้ยังกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ
1: ้เออแมลงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่แต่ว่าก็เหมือนกันไอ้ไปจิ้มเหล้าไอ้มนบ้านใต้นะ
0: เนี่ย
1: เจ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะ
0: โอ้แล้วแมลงเหรอ
1: โอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงแมลงกินไหนน่ะกะ
0: โอ้ไปชิมวายก็บ่ไอ
1: ้วายอย่างเห็นบ่
0: โอ้ยมันมีหลายอย่างนะวายบ่ลำไยวายบ่ตื่นวายบ่เกียงเนี่ยกะ
1: โฮโฮโฮไอ้พ่อตั้งทีวีมีแห่กูตี้กูบ้านบ้านไหนก็แปลงวายประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์วายแน่ๆแล้ว
0: โอ้แชมป์วายทำวายมั้ยก่
1: อชีวิตจะสูญสิ้นวอดวายนะกะ
0: โอ้

0: ไปเออเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบัดได้อะกะ
1: ก็เมืองนอกมันดังหรอ
0: มันดังอย่างใด
1: ก็ที่สหรัฐน่ะหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทดน่ะดังไปทั่วโลกยังบปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบปอที่รัสเซียนะจี้ตัวประกันในโรงละครน่ะมันมาได้อย่างใดอันนี้ลําดังอ่ะ
0: บ่ต้องไปเออเมืองนอกเมืองนาหรอกเออตามบ้านเฮาในที่เออปันละเพิ่นน่ะบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้อย่างไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ําเย็นฮะถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบาน
1: อ๋อบ้านคุณมีวังบ
0: ่
1: แต่บ้านผมมีวามเ
0: ด้อวามอะหยังอ่ะ
1: วามกุมเกียง
0: มันอะหยังวามกุมเกียงเนี่ย
1: ก็เวียงกุมกามนั่นน่ะกา
0: ละ

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรครับ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: เพิ่งจะเลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ
0: ้
1: าวครั้งก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุกบัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเธอ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: เออไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาเข้าโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วครูตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ้
1: ไปเที่ยวห้องขังกันเห็นมั้ยชาวว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชายครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง
1: คุณตำรวจขี้โกงอ่ะหลอกให้ผมพูดอ่ะ

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอก
1: เออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด371เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึกบัดนี้เกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: ปะแตกาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงสักเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ุณหลวงครับไหว้ฉาเนอะตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: อันขอตุลุงจ่อยประกาศเฉียงตามฉายเฮือกำเจอไฟไหม้หลงเข้าผมละใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไม่บาดแตกา
0: บาดแตอย่างไรแตกดังลูกๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอหื้อดีแถมกำลุกของอย่างอี้เจื้อแต้บาดได้เกิดว่าประกาศไฟไหม้บาดแตเจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต้นะตุลุงพอให้เหรอปิวไฟแดงไปเลือไปเลือเงี้ยนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทืดไฟไหม้หลงเข้าทืดๆม่วนแท้เนาะ

0: ซลแม่เซลยูกอ
1: ยูกามีหยังกาพี่เซล
0: นี่เน
1: าะมีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ําเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: มีหยังโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องบ่ได้นี
0: ่ไอ้แซมบ่มีแล้วเน
1: าะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอะยังตาย
0: ติต้าน้ําพุ่นมันเป็นปี้มันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮื้อสตางค์สักบาทแม่นกอแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเหี้ยหยังได้เหี้ยนี่บัดเนี่ยข้าเหี้ยหยังบ่ถูกแล้วเขาช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างข้า10,000ข้ายังบ่แบกบ่หามจ้ะเน้ออันนี้2,000กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮือมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโตน
1: โอ้ขยมยังเป็นโตน
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมโตนพออาจารย์500ถึง1,000น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีตะ
1: โอ้สิหยังได้อันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีหยังพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โหมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังหันนี่อยู่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์ช่วยจัดการค่ากรรมอ้อ
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเ
0: ด้อมาไอ้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: แม่เจลมีบ้านก
1: ็อยู่ก่ะภัยเป็นภัยตายอย่างที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะคะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาวีแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันแล้วใจมอก
1: แล้วใจคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เถอะ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สแตงอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะพวกมาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้สเสียวจะได้ไหมฮู้
0: จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากกรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โอ
1: ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกะมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายมาได
0: ้โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะถ้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: ออันข้าจะเกียมตัวไปวัดบุญเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอเนอะ
2: หวานไอ้แชมละ

0: ยังไม่เสียว
1: ไม่เสียวบ่ฮู้กาผัวข้าตาย
0: ฮะผัวไม่เสียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวแม่เสียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
0: ผัวแม่เสียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อนตายเต้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ตีข้าอยู่มันยังได้อีกันนี่เฮาไปโตยพ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพ่อนตายเต้รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสียวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: แต่เฮ้ยเต็มกล่องแ
4: ซ่
3: ตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเชลอันนี้ของข้า
4: โอ้เชลไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเชลนี่ได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนุ่มเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ
3: ันนี้ของเชลใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็ไอ้แซมไปแล้วเนอะ
4: วะ
3: ไปแล้วเนอะ
4: เชลโล่นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่เห็นจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เชลก่อน

0: โอ้วันนั้นนะมันหน่อย
1: ได้ลุง
0: นั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเน
0: า
1: ะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวด
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เต๊ะแกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดอ่ะ
1: ปดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้ยเฮียง
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เฮียง
0: บอกให้ลูกน้องมันกลับกลับกลับไปหรอกป้ากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ลุงแต่เป็ดเนี่ยลุงแต
0: ่นั่นน่ะกะ

0: ขออู้หึฟังแถมกำเจอบ่แล้วใจวันนั้นแถมวันนะบ่
1: เป็นไดลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเตรียมข้องเตรียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้ก็ลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บ่กองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ้อยกบมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: น่ะ
0: มันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้น่ะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบบ่ได้เอาเขียดเองเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยับเขียดเขียดห้องแถมมา
1: ห้องยังได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบบ่ได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถกบก็ลบเขียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงแท
0: ้อันนะกะปิกเมื่อกี้เข้าจีอันนะกะ

0: เคย
1: นี่อย่างลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างยางอ่ะเนาะ
0: โอ้โหแล้วเครียดนะบ่ะ
1: มันอย่างได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: โอ้ปิ๊กอ่ะ
0: ปักต๊อกดีลุงเอาไฟฉายมาตัวไอ้หน่
1: อ
0: ยบักกองมาถึงต่างต่างป้าแถมแล้วมึงว่า
1: ป้าอย่างลุง
0: กระตายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันจึงเหมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปโอ้มบ่อนักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะทั้ง5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้อย่างลุง
0: ป้าบ่ได้เอาปืนไปตัวกะถ้าลุงเอาปืนไปตัวกระต่ายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: ป้าป้าบ้านไอ้แซมกับลุงใจอยู่ตรงไหนฮะ
1: ปุ้นอยู่หน้าวัดป่าลานปุ้นนี่เหรอไอ้แซมมาซื้อครัวนี่เหรอไอ้แซมปุ้นมาถามมาคิงเขาปุ้นน่ะ
0: สวัสดีครับไอ้แซม
2: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ตัวจริงอย่ามารอแต่ว่า
2: ขอบคุณครับจะไปที่ไหนครับ
0: ก็ตั้งใจมาแอลหาไอ้แซมกับลุงใจนะกะหันไอ้แซมแล้วก็ขายหันลุงใจแหมโคนเนาะ
2: โอ้ได้กะก็เดี๋ยวผมจะไปส่งเออเนี่ยแต่ว่าประเดี๋ยวนี้นะลุงใจนี่หูเปิ้นบ่ดีเหมือนแต่ก่อนเลยเนอะถ้าจะอู้เปิ้นน่ะอู้ดังๆเอ็กแห้งแห้ง
0: อันกะ
2: ครับแต่ว่าจะไปเข้าบ้านเปิ้นเนอร์มาเปิ้นสวกผมจะไปบอกให้เปิ้นมั่นหมายก่อนนะไปผมจะไปส่ง

0: สวัสดีครับลุงใจ
1: อ้าสวัสดีลูกไหนมา
0: ลูกบ้านมาลุงใจ
1: มาเอาอะไรยัง
0: มาเอลหาไข่หันตัวจริงลุงใจหูบดีเวลากา
1: ก็ดีนะกามาเนาะหูบดีเวลากา
0: ดีกาลุงใจ
1: โอ้โอเคนะมามาเอ็กไข่กูยังเนี่ย
0: กับลุงแซมนะกาบอกว่าลุงใจหูบดีเงินหูบดีแล้ว
1: หาไอ้แชมป์แกมละมันเนาะมันเนาะมันก็มาบอกให้ลุงว่าหูมันไอ้บดีนะจำไว้เนาะถ้าเป็นเจือบัดแชมป์เนี่ยนะฟังหูไว้หูเนี่ยมาไอ้เนาะ

0: ฮะฮะว่าละลิ้นมาตันเข้าปากโทรมาละฮัลโหล
1: สูเลิกงานละมีไหนนะบัดเดี๋ยวเนี่ย
0: ไอ้แวะมากินกับเพื่อนไอ้นี่หน่อยนึงตัว
1: ก็บอกแล้วบ่ใช่กะเลิกงานอะแฮมไปนั่งร้านเหล้าฮะ
0: ข้าบ่ได้นั่งหรอข้ายืนมายะ
1: นั่งก็จ้างจะยืนก็จ้างข้าบ่สอบพอไว้ลําเวลาพ่องกะบัดเดี๋ยวนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วหึ
0: โหก็นาฬิกากับติดฝาบ้านให้โลสูก็สู่ยังบ่พอคนเดียว
1: บอกคือสู่บ่แจ้งคือสู่มาบอกคือข้าตกลงสู่จะปิกเมื่อใดน่ะ
0: ก็น่ะข้าจะปิกเมื่อใดดี
1: มึงเฮ้ยมึงเฮ้ย

0: ฮ้โทรมามะฮัลโหล
1: ถึงไหนล่ะมาเดี๋ยวเนี่ย
0: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ลงมาเกินขวดแล้วสู
1: ข้าถามว่าสูปีกมาถึงไหนมาเจ้ถามว่ากินเสียงไปเต้าใดอ๋อมาเดี๋ยวนี้ยังเจ้เน่าเจ้ตายอยู่ที่เก่าหันอยู่กะ
0: มาได้อยู่ที่เก่าแล้วนะสูข้าเขาย้ายมาตั้งในเพล่ะโต๊ะตั้งนอกฝนตกหำอย่า
1: ถามว่าสูอ่ะปีกมาถึงหน่อยข้าโลกินข้าวอยู่เนี่ยข้าอยากเข้า
0: โหก็สูอยากเข้าสูยังบ่กินก่อนข้าก็บ่ได้เอาปากสูมาตีนูขี้มาตวยโหล
1: โดนแหมแล้วมึงหูจักอีปิ่วปักไว้ลูกเนี่ยใบไฟแลบหน่อยไปนะมึงเฮ้ยจะไปฮื้อข้าได้โทรมาแหมรอบแม่จะด่าอะจนหูตุบพออย่างหมาฝรั่งกะมะ

0: ห้าปูห้ากินตับปูห้ากินไตบะผีปันใบบะตายลู่ต้องบะผีกินหัวบะผัวผีทะเลบะผีไทบะควายสัตวงนางเหงาหน้าเซ่อบะผีปกกะลงบะห้าไตกัดบะห้าไตใกล้บะห้าไตฟองบะเฟ็ดหายบะลายรู้
1: มัน
0: เป็นยังไงล่ําเหลือบะเดียวเนี่ยกูโทรไปมึงบอกว่ามึงจะปิ๊กบ้านจะปิ๊กแล้วมึงยังบ่เข้าบ้านต้องฮอดบะเดียวมันหมายความว่าอย่างไรมันม่วนเต็มที่กันลั่นเล่าน่ะมันม่วนเต็มที่เลยมึงจะนอนหั่นบ่ฮะบะเดียวเนี่ยลูกเมียอยู่ยังบ้านยังจองมันบ่สําคัญแม่นก่อฮะมึงจะเอาอย่างไรบะเดียวเนี่ยกูจะฮื้อมึงเลือกระวังจมูกกับเมียมึงจะเลือกเอาอันใดถ้ามึงเลือกจมูกของเลือกกับเมียถ้ามึงเลือกเมียกับของมึงเลือกกับจมูกมึงยังมาตอบกูมาบะเดียวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกูถามมึงสิบ่ได้อ่ะฮะมึงจะเถียงกูกะโอ้บะเดียวนี่มึงจะขึ้นเสียงกับกูเออบะย้อนว่ามึงเป็นคนอย่างยากกะค่ำมาแรงมาหักเลือดไตก็เล่ากูก้ายกูก้ายหึหีบมึงก็งอกเล่ามึงก็จางเหี่ยวกับบะป้อนเข้าเขย่ากับบะแหงแตงกับบะเมินเงินกับบะหนีเปิ้งอ่ะไอ้หิไอ้หิไอ้หิไอ้หิกูบะยุ่มฮะมันเป็นอย่างไรฮะกูก้ายก้ายเนาะกับคนอย่างอี้นี่นะมึงจะเอาอย่างไรมึงตอบกูมาบะเดียวนี้ถ้ามึงบ่พอใจวันพุกมาเจ้าไปเลยไปอำเภอกุเซียนใบใหญ่กับมึงเข้าของมีตะการแม่งกับคนเกิงเออมันต้องมาอู้นั่งหัวบะมึงนี่นะกูไก่ใบไก่บอดมันเป็นอย่างไรล่ะเหลือแจ่เน่าแจ่ตายอยู่อย่างหั่นฮะกี่โมงกี่ยามแล้วก็ตามมึงยังบ่พอฮะโคตรถ้ากูงูเง่ามึงมีหั่นกะโคตรป้อมึงมีหั่นกะ
1: เฮ้ยน้าๆๆอันยังล่ำเหลือเนี่ยด่าเอาไปไปไปไปไปเนี่ยด่าหัวบ่บ่เห็นช่องไฟต่ะยังได้ล่ำเหลือเนี่ยหายใจทุ่งขี้ฮะ
0: กูบ่ใจไก่น้อย
1: เฮ้ยหายใจทั้งเหงือกอ่ะ
0: กูบ่ใจปลาหลิมสรุปแล้วมึงจะปีกกับว่าบ่ปีก
1: ปีกกับปีก
0: ปีกบ้าน
1: ปีกไปหน้ากี่โต๊ะขี้เก่า

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนต์

0: ไหนฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหน่อฉลองเมืองใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ที่ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าจากนั้นจังใหม่ที่เฮาได้

0: ของวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: จ้ะมึงยิ้มไปมาโซว่าเขาจะลงเขากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: เขาไปเขาตัดตึกมันมีเขานะ
0: เมียกินขายหมูได้ถึงแปดปันไอ้นี่ผมรู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันบ้านโซกันแล้วกัน
1: อัลโลหญ้าได้ขายหมูแปดปันบ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดหู้เรื่องอือ

0: โอ้ยยังยักไปยักเงา
1: เดี๋ยวนะไอ้ยังมันนั่งให้ยังได้นี่ฮะไผยังทิ้ง
0: พอข้างหลังฮะนี่ก
1: ็โอ้ยังเป็นเบิ้งเป็นเบิ้งไผนี่ไผยังยังทิ้งนี
0: ่ก็คิงว่าเมียฮะขายหมูน่ะก็
1: แล้วอยู่ไหน
0: ก็ฮะกําลังหยองๆจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะค้อนว่าคิงว่ามุยว่าตั้งด้ามมัน
1: น
2: อนไอ้ยังสุมาให้อย่างนี้ไผตายแล้วหมอ
1: โอ้พ่อไอ้จ๊ะเมียบุบพ่อพ่อกระหลังเขาเน
2: าะโทโทโทไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึ่มเมียบุบอย่างหมูอย่างหมาไปแจ้งลายแล้วนี
0: ่ใหญ่ใหญ่อ
1: ่ะสู้
2: เขาโมนี่มันกลัวเมียบอกเขาพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียพ
0: ่อไข่หันเลยก่ะ
2: เออเมียไอ้นี่จะมาหึ่มกับไอ้บ่ได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือธาต
1: ุโอ้หาดูยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองนี่นะรับคำตีนมันแล้วเว้ย
1: เมีย
2: นะไปถ้าสู่บ่เจ้าไปพอไปไหนอ้ายจะปุ๊บเมียสู่พ่อ
0: ไป
1: พ่อเป็นควรตาซะกำบัดตาบ่

0: ี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เ
0: นี่ย
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไหนเนี่ยโอ้ยังมาออกมาเด้อยังมองมาเด้อเดี๋ยวให้เกือบกว้างเฮือนนี่ก่ะ
1: เดี๋ยว
0: เฮ้ยมีไหน
2: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: เออผัวแม่ลบหน้าลบตาคัดโดนตี
2: บ่ได้ลบอ้ายหมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
2: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเย็น
0: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบะหมี่เจ็บ
3: สั่งได้เลยตา
0: เฮ้ยไปมา
2: เจ้าเจ้าเดี๋ยวน้อง
0: มาได้นะเมียมายุกยักกับไอ้นี่
2: อันนี้เจือก
0: ฝ่าเลยล่ะ
1: โอ้เจือกมา
0: เอาเจือกมาบ้านอย่างนี
2: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้ยเนี่ยเอาเจ้ามาเนี่ยละมันมาแข็งแป๊ะโอ้ยังไงนี่เฮ้ย
2: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกกระเดียวมันแห้งไอ้จะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วจะกินยังไงมัดแข็งแป๊ะนี
2: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเหล้าคว่ำแม้แต่น้อยเดียวมึงตาย
2: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก็
0: อืมจะกินเหล้าก
2: ินเหล้าอะอย่าง
0: เหล้านอก
2: เล่านอก
0: อะไรอะไรอะไรไผ่บุพพะไผ่บุพพะดาวเต็มมาก
4: เมียหมู
0: อะไรอะไร
2: จะเอาหมูมาตี
0: อะไรอะไรอะไรอันตาตาช่วยอู้หน่อยเถอะเบิร์ดขาเจ็บ
3: ไม่เซล
2: ว่าไง
3: ขันอันรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะอันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสที่ลูก
0: อะไรหัวอะไร
2: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรยัง
0: เป็นคนไวคนช้า
2: เออแล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
1: ็บเอาไปมากเนี่ยมีเซียว
2: ว่าไ
1: รแต่เจ้ามันอู้คือเซียวฟังนะ
2: เ
1: มียนี่รับคำตินเลย
0: อะไร
2: รับคำติน
0: ก็มันกดสูดเจ็บเอวค่ะก่อนเนี่ยมือจูดแล้วรออะไร
2: สองห้าสี่สามเมียของเมืองหูก็
0: หยาบเล็กเจ้า
1: ไปบ่ตา

0: ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามปลวงขอแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าไผ่ต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว่ยๆหน่อยเด้อปลวงจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าวไผ่มาเบิ้ลรถล่ำเหลือนี
1: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
0: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเหลือ
1: เฮาปวดบัดดานเข่าอย่างหลวงหันก็เข่าตัวฮะมาเป็นหมู่ฮะจดเฮาก่อนจดเฮาก่อนหลวง
0: เอาอย่างห้องเอาอย่างห้องจัน
1: เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเชื้อราเถอะเด้อหลวง
2: ข้อไอ้จันอย่างมาเอานักล่ำนักเหลือ
1: จะไปปากเพิ่นมีเครดิตมีปัญญาจ่ายค่าลำไยกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะฮู้ต้นป่ายจ้ากะจะต่างบ่เอียขี้ขาจะอู้เขาโคหลายๆเด้อหลวง
0: เออมาเป็นยังจัน
1: อย่างอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ตแต้ๆ

0: ตวาด741วันนี้641ว้า
1: อะไรไอ้จันไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาท่องมาสุดต่างหา
0: เลขเด็ดหาตายยังแล้วกาบ่ลำใหญ่ยะ
1: แล้วตัวบนมันมีไหนมีกา3ตัวลุ่มอะกะ
0: มันบ่มีอันตัวบนตัวเบิร์นน่ะบ่อยากจะอู้คําว่า 2A อ่ะมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3บาทมันไล่หักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ติดห่างๆมันละเว้นไว้เหีย
1: วันนี้ราคามันให้ยังแคนพ่อกะหา
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3เหลือบาทเดียวกล้าสารวะกล้าปุ๋ยวะกล้ายาแหมกุ้มบะกุ้มฮู้นี่ปวดหัว
2: ก็ตอนไปแปะหันทําเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นป่ายตาบะเจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกอย่าตาบะหันกะ
2: มันถูกแล้วสู่อย่าบะขึ้นคนเดียวไปจ้างคนยิ่งหยัง
0: เฮ้ยขึ้นบะลำไยเดี๋ยวก็แดดฮ้อนบึดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดครบมีก็ช่ําปากย่อยตายเหงา
3: เออ

0: ืองตั้งคืด
1: ท่านกำลัง
2: สัวสัว
1: เฮ้ย
2: ปลาลำไยจะเอาไปขายที่ไหนกัน
0: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อกัน
2: ถ้าว่าจะเอามัดปลูกใส่ตะกร้าสู่ไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
0: หูใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
2: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปลูกนะ
0: ข้าจะฮู้
2: ข้าจะมัดปลูก
0: ข้าจะฮู
2: ้มัดปลูก
0: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปลูกแล้วปลาลำไยเฮาสียังผิวเจ้าก็อภัยมาซื้อของสูฮะ
3: ผิดกันอย่างล่ำเหลือมาเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองมันพ่อให้จัน
0: ผิดกันเรื่องมาลำยายพ่อหลวงมาเกล
3: เหรอไอ้จันนี่พ่อหลวงนะ
0: พ่อหลวงก็จ้างแล้วกับนั่นก็จ้างมาลำยายถูกไผบ้าอู้บ่เข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่โหอุ้ยมันนักเลงนี่จัน
0: เออกล้าขายก็บ่จ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบ่ลาออกพ่อหลวงเนี่ย
3: โอ้ท่อไอ้จันลำยายถูกนี่มาผ่านแถวพ่อหลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเพิ่นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
0: โอ้ตายตายตายมาวางแผนยังบ่เดียวจะเฮือเอาไปขายดาวอังคารพวกแห่มาก้าตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนอ่ะ
2: ปอปอยังไปซ่อตะกร้าคนงานไปสู่ไป
0: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลุกมากุ้มก็เอามือถูกับโทรศัพท์อยู่หั่นอ่ะ
2: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาแล้วสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะ
0: เออบ่ลำไยก็ถูกพายุก็เข้ายาเห่าก็เมากะลินลายกายเงา

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: เจ้าล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปปิดเลยจ้าต่อ
0: ข้อไม่เคยเบาๆมึงจ้า
2: เบาๆเห็นยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: เจ้าล่าอาจจะปิดก่อนเนอร
2: ์ปิดเด้อ
0: พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์พี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นะเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาดคือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ว่างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่เฮ้ยอีล่าเอาผัวแต๊กอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเพิ่งมันเอาผัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เพิ่งเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเนอตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮาบ่เหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังเฮ้อไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานมันก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอลาจะไปอยู่กับผัวลาลาไปกันเนอพี่เคยเนอบ๊ายบาย
0: ลาลาจำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: วันนี้หวีผมเริ่มไว้เฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปชั้นตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยอู้นะอายเพื่อนอะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อกาแม่กาพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อผัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ยก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเซาะลูกหัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ากะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพอฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายใจ

0: กันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บอกฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะฮะ
1: ว้ายอะไรอะไรอย่านี่ครบหัวกู
0: มาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังยังยังยังตนวนมาพูดละคุณตนวนช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงล่ออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้มไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: เอ้ลุงใจเขาไปซ่อสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปช่อตังได้มันเหมือนได้ช่อง่ายๆอย่างพักแคบลูกแชมป
0: ์เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปซ่อขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเขาหมดลูกแชมป
0: ์ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพื่อจะอินดูแล้วฮือเขานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแค่มองเอาบะเอาอย่างใดก็เอากันนะขอให้ได้ชัดตั้งใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแชมป์เนาะ
0: แม่นก็ตกลงเน
1: า
0: ะ
1: ป่ะเอามึงว่าป่ะ
0: ตกลง

0: ตรียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเนาะเชื่อฝีมือกะแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ๋าแฟนลืมผม
0: โอ้ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกคนยากคนในตื
1: ้อไปเชียงตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังคงลืมผมใช่แล้วกำมังลืมยังลืมยังครับแฟน
0: โอ้ลูกใจมันเมาไปโผล่หูโป่งนั่นแหละไปจะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมมาใจกันเนี่ย
0: แม่นละครับ
2: แล้วไปแย่งใดแต่บอดแข้งโคกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแสลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบูนแบบปากัดไปตายแต
0: ่ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าโอ้ยดูเหรอก้อย
0: แปะปู่ใจได้แล้วนะแปะ
1: ลืมผมเลยยังครับ

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยสักวางแล้วก็คนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าที่คนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยนะท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินเชมูชีแล้วเราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ไปหายบอด
1: มาแล้วครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็จเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: คร
3: ับเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเปิ้นจัดระเบียบสังค
1: ม
0: เพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอลมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเด็กดึงกึ่งคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
3: จัดการไปเลยแม่มันบรรนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: หยุดหยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มติ่วมันกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบอก

0: มั้งขวัญแจกตั๋วมาละ
1: ป๋าค่ะป
0: ๋
1: าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: โอ้50พวงมีตังปุ้นมีเต้งป๋ามีตังเฮโน่
0: เลี้ยงเมียมา

0: เมือง
1: เอ้ย
0: เมือง
1: เอ้ย
0: ไปที่เก่าเวลาเดิม
1: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
0: ้เป็นยังไปบ่ได
1: ้มอจอดอ
0: มอจอดอแปลว่าจะมาดึกกะ
1: ป่าใจเมียจะด่า
2: แน่จริงก็อย่าไปเลยกายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มอจอดอสูแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
1: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
1: เอ

0: มึงถ้าจะเมาแล้วบ่เฮ้ยเอาอย่างอีเอาอย่างบ
1: ่เอาแล้วลุงใจมีเครื่องอย่างมาวัดว่าผมเมาบ่เมา
0: เอาเอาก็ลุงพ่อหน้ามึงลายหมดนะแจม
1: หน้าผมลายก็ว่าตาลุงใจลายกันแน
0: ่ฮะถ้าหน้ามึงไม่ลายตากูก็ลายนะกะน
1: ้องอ่ะงั้นก็งั้นดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่ะมันเป็นวันพูกแล้วนะมันมาแจ้งตะวาแล้ว
0: มึงอู้อย่างอีลุงบ่เข้าใจอันยังวันนี้มันได้ตะวาลุงบ่เข้าใจ
1: อ้าวเขานั่งกินมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวันตะกี้แล้ว
2: แล้วบัดเดียวนี่มันเป็นตีสองแล้ว
1: มันมาเจอแต่ว่าแล้วเข้าใจ
0: ก็แต่บ่เฮ้ยแต่อ่ะเราก็ถึงหมดละพี่ก็บอก
1: อ่ะแล้ววันพรุ่งเราไปกินต่อบ้านผม
0: โอเคยาจีฉวัดเนี่ยแถม
1: อ้าวโชคดี

0: ของดักเชฟอ้องดังจัดมาลงใจขึ้นมาเลย
1: เอ๋ลงเก่งใจเมียมึงก็แจม
0: เออพอเราเก่งใจพังนั้นหมอกเมียเก่งใจมาทำไมมากินมาผมวันนี้ผมจะเลี้ยงกินจนจมเขี้ยวไปเลย
2: เออกินจนจมเขี้ยวแล้วจะมากินกับอันยังการห
1: ึก็ไอ้แชมป์นากามันชวนลุงมาว่าไปรับประทานอาหารบ้านผมอีโล
0: เออลุงใจอู้เมียผมนี่เนอะผมจะไปยับไก่ต้มสักตัวก่อน
2: เออลองต้มไก่ไม่เท่ามันกะหันดีแน่
0: เบาไก่ไม่เท่าก็ได้อันนั้นไก่ตัวนุ่มก็ได้อ้อไก่เท่ามันเหนียว
2: อ้อไก่ไม่เท่ามันเหนียวอีบอกยาตัวนี
0: ้เอ้ยอะไรเออฮาสูจูย่าข้าบอกฮานี
2: ่อะไรสูลองข้าก็จังลามสู
0: อร่อยอร่อยอะไรล่ะอะไรล่ะเอาเป็นอย่างงามข้านี่ล่ะฟ้า
2: ก็สูฟ้าก่อนเลย
0: ฟ้าก่อน
2: สูฟ้าก่อน
0: ตาพุ่มกันเอาหนึ่งสองสามอะไร
1: เอ้าหัวเมียอยู่ด้วยกันอย่างอีล้ำเหลือไก่ตัวเจ้าควายกูก็กินไม่ล้ำอ่ะไปกันเนอะแถม

0: ไอ้แชมป์ครับไอ้เหล้าข้างขวดมิ้งก่อนบะเอามาแก้เมาข้างชักหน่อยชักหน่อยหรอ
1: มันจะเจ้าเกินไปกล้าลุงใจผมว่านะเท่ามองลุงใจนี่นะคนจะเบาๆไว้พ่องเหล้าอ่ะก็จะไปวัดไปวาได้แล้ว
0: แหมกินเหล้าแล้วเอาเรื่องวัดมาอู้มันบ่เหมาะแล้วมึงเหรอเคยไปนอนวัดป้องก่อนอ่ะ
1: อ้าวถึงตัวผมมาไปนอนวัดก็จริงแต่ผมจ้างคนมานอนแทนผมไม่หรอทุกทีน่ะ
0: ถ้าอู้อย่างอี้ก็ต้องจดแก้วกันบะพ่อขอไผ่แข็งมา
1: ไปอู้อี้นะลุงใจเดี๋ยวก่อนลุงใจเท่านั้นไปอู้อย่างอี้บัดนี้นะ
0: คนเท่ามันเป็นไงก็ว่ามึงจะร้องแห้งคนเท่าบะ
1: โอ้จะไปยุ่งเขานะ
0: เฮ้ย
1: ก็เดี๋ยวเขาโมโหมาจะไปว่าเขาบัดเตือนนะลุงใจ
0: อันนั้นแหละที่กูต้องการกูต้องการ
1: ได้เดี๋ยวจะจัดเธออ
0: ย่าเอากูแทงกัน
1: เอาเลยจัดให
0: ้แฉมมึงเจอของแข็งแน่ไอ้แฉม
1: เฮ้ยลุงใจแข็ง

0: เป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงอ้าย
0: โอ้เป็ดน้อยตัว5บาท
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีจ้ะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ังกาเฮ้ย
1: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าเป็นคนอย่างใดบัดเดียวเนี่ยเอาเป็ดหมูมาจุขายเพื่อเจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบัดเดียวนี่นะ
0: ไผว่า
1: เฮ้อบ่ไผว่าไผบ่ว่ากับเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
2: หลอกลวงบ่ลุงบ่ได้จุ
1: มาได้จุอย่างใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกับง่องกับแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวกับบ่มีในลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหรอ
2: ก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันบอกฟังหื้อขี้ลูก
3: จำเมืองถ้าคนเมืองบอกลุงแล้วใครจะอู้เนี่ย
1: ปูไอ้ปูไอ้หน่อปูไอ้มาตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: ป็นได้ลุงไอ
1: ้เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เอ๊
0: มาขายเป็ดละกะ
2: มาขายเลี้ยวอืมประเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูด้วยอืมขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีด้วยเป็ดน้อยก่อนนึงอืม
0: ขายกิ้งหมูกะลุง
2: เออๆ
0: กิ้งเก่าก็ว่ากิ้งใหม่เนี่ย
2: กิ้งใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าคือเจ้ากี่โลงอะเจ้าไปทอดสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่เอาบ้านนี
2: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: ไอ้อย่างเนี่ย
1: หันเจ้าเป็นคนอย่างใดบัดเดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ยังอี้
1: ค่ะโทโทไอ้ยังมาดูถูกกันให้เป็นล่ำเป็นเหลือจู้เอาจิ้นเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้นบ่ทราบอ่ะหือ
2: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
1: มันจุอย่างใด
2: เอ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่จิ้นใหม่มีก่อไอ้มันก่อ
1: แม่น
2: ก็ลุงเขาถือว่าจิ้นใหม่หมดเนี่ย
1: ก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
2: เอาจะมาโตดลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้นเก่าแต่ว่าอันนี้จะมาโตดลุงไปถูกล่ะจูบฟังให้มันดีก่อนเน
1: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็เจอ

0: จโลจละขอปะขอถามแม่ป้าบัวคำไปไหนมาฮะ
1: ไปเสาะซื้อพริกที่บ้านนานถาไปเสาะซื้อยาที่บ้านเจ๊กหน่อแม่ป้าไปถามนานปันไปต่อสองเบ้าได้ก็เจ๊กหน่อว่าหมายลาย
0: โอ้

0: หัวใจเจ้ามอนเจ้ามอนปลาไหลใครตายเป็นไห้ปฏิจแจงพา
1: อลุลุลุพี่ท่านติดแต่ติดตักติดเชียงตึงตัวติดเหมือนกับงัวติดรอปู่เช้า
0: เล่นเล่นน้องเหล่า
2: เอาปู่มานะเฮ้

0: าบ่คำป้าดูเหมือจ่างก
1: ็จริงๆหยัง
0: จะใครฮู้เรื่องเนื้อกู่นะโอ้เปื่อนเดียวเสียวหักเขาพอมีลูกมีเต้ากันหมดละนะ
1: โอ้ประเดี๋ยวนี้จะดูเมื่อ
0: เจ้า
1: ข้าได้แฟน
0: เจ้าน
1: ักว่าเอามือมา
0: อ๋อ
1: ตาเฮาใหญ่มานี่มาครบกี่เตื้อ
0: มาครบซากเตื้อ
1: มาเฮากี่เตื้อ
0: มาเฮาเลย
1: มายิ้มใส่เฮาก่อน
0: ข้ออันยังมีแผ่วมายิ้มบุญก่อน
1: ก็น่านะหันมันยิ้มใส่ก่อน
0: บ่มี
1: เออก็ยิ้มได้ละ
0: โหไปเนี่ยอย่างใหญ่อ่ะ
1: ก็สู้ได้มาเนี่ยมายิ้มแล้วคนที่ไหนจะมายิ้มใส่เฮาบ่ได้แล้ว
0: โหแล้วจะเฮ้ยเจ้าเนี่ยอย่างใดอ่ะ
1: ปลาบวชสีเห็นไป

ะไปจังกำจมด่าลูกลานเฮ้ยปิตามันดาเปิ้นฮักเจ้าลูกลานเฮ้ยจะไปหลงพิษคิดมัวเมาบ้านเมืองเฮากลัวโรคเอดเพศบันไล

0: มมันไปตายไหนบ่ก่อนเดี๋ยวจะบอกหมอกมันสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขนี่ก็น้อยเหรอฮัลโหล
1: เจริญพร
0: เจริญพรป่อขี้หยัง
1: ก็อาตมาเป็นพระบ่ฮู้อู้ว่าเจริญพรแล้วจะฮู้อู้ว่าจะใดหึ
0: แล้วขี้อยู่ที่ไหนบ่ก่อน
1: ก็อยู่วัดน่ะกะโยม
0: ขี้ไปหาป่อหยังวัดปุ่น
1: ก็หาเป็นพระแล้วจะฮู้หาไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขี้หนีไปวัดขี้หยังบ่บอกฮะ
1: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุมาตะเจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนของเจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบ่พอเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุมาตะเจ้าไว้สาท่าน
1: เออถ้าบ่เติกพระเหลืองจะด่าอีห้านี้สักกำมือตาก็ยังบ่พอเบอร์เหี้ยดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: อันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก่อเจ้า
1: ก้อนไหนคะ
0: ไอ้ก้อนจังซ้อนะเจ้า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านที่ไหนเจ้า
1: โรงแรมค่ะ
0: ท่านมันไปหาป้อมันยังปุ้น
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีก่ะมีแน่เดี๋ยวก่อนมาก่อน
1: แค่นี้นะคะ

0: เม็มกับเบอร์จือกับเบอร์ได้เม็มนี่เบอร์นี่ถ้าจะแม่นละก้า
1: แนงนองแนงนองนวลน้องนั่นมาเมื่อไหร
0: ่บักก้อน
1: เอ้ย
0: คิงไปไหนมา
1: ไปกินลู่ข้างบ้านปู่หลวงยังนี
0: ่คิงไปหาป้องยังปุ้น
1: ป้อ
0: บ้านคิงบ่มีกินกะ
1: ก็มันมาม่วนไปกินตัวเจ้ามูเจ้าฝูงห้องกะ
0: แล้วคิงยังบ่บอกฮะก้อน
1: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
0: น่าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
1: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขังมามานี่มานี่เข้าบ้านเข้าบ้านมานี่เข้ามานี่

0: ข้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ่ฮ
1: ึไอ้แซมน่าไก่อีป้อ
0: ฮะเอ้าอันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาบมาบเฮ้น่ะฮะ
1: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ะถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเน
0: า
1: ะ
0: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะฮู้ชึกเนาะมึงจะฮู้ชึกเนาะฮะอะไรอะไรแก

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะเพิ่นเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสือเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่ป้าเอาของเจ้าไปที่ไหนเอาจดหมายเจ้าไปป้าเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปไงอ๋อลงท้ายแชมชู่ช่า มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกอ๋อห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจเฮ้ยโอ้ขาลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเฮ้ยวันพรุ่งนี้เวลาตีชี่สองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวัดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาแกน้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี๋
1: ก็มันฮักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องน้องแดงอีปอเข้าไปแล้วเน
1: าะมัน
0: น
1: ี่พี่ไปไหนอะไรไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนอย่ามันเนาะ

0: ป้าเขาจะเอาเมียแล้วเนี่ยป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแค่นั้นคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงและนอนกินข้าวจองยาแอวใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาได้เชาะเมียเหรออันนี้มึงไปโคนมึงต้องเชาะหาเมียรู้มาไอ
0: ้อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู

0: ถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีพ่อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมจนใหญ่โตนะบ่าจะบอกเฮ้อ
1: แต่บ่อยป่ะ
0: โอ้ยเอาแน่
1: เออแล้วอีพ่อคอยดู

0: จัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสี่ยงเป็นแสนพ่อบ่บอกกันพ้องล
1: ้อเอ๊มันมาจ้างบอกหยังได้นะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: ปัจจัยนะคือหวานลูกลุงนี่เมียมันปัจจัยคนธรรมดาไม่ใช่เมียครู
2: ล้านนา
1: อันจัดแต่งงานในโรงแรมบุญยังชูนี่ไปเนี่ยยังได้แต่งตัวบัดเลอะเทอะชะกินอาหารตะเกียบงับตรงแงบกูกำแล้วชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำหุ้นเส้นกระเปิ้ลสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนแกเท่าชะพายครูแถมช้ามาก็ได้จะบอกเงา
0: เจ้า

0: ngay hơi. Mía mừng bình thú bà chạy cả. Mà nhạc mà non lúc khoải. Mà bà bái sọt nàng sử chỉ hôn hiến cả.
1: Ồ, bái sọt nàng sử nàng xe này mò mò bò.
0: Ào, mừng bọc qua mía mừng bình thú bà chạy cả.
1: บ่ใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูเฮ้แต่งงานเชียงเงินเป็นแสนอีเจ้าน้อกูก็นึกว่าได้เมียครูอีมีละงาปั่นเก้าขามกูน้อเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: มัยนี้โดนคนใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรยังกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินนักก็โดนคนใหญ่แว่ฮึกินมาเพื่อต้องว่ากินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินหรอเปิ้นจะว่าอย่างใดฮึ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารตายไปปอเอตัวเออ

0: กคนตู้กับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าเปิ้นฮู้ว่าเป็นลูกคนรวยเปิ้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะยายแม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: ลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันป้าจะเอามือตบหัวโป๊ะแล้วก็เอกใส่แว่ป้าไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนกับลูกถามว่า
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไม
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะลำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูกอกำนี่คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก้อยคนขับรถก็จึงได้กับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูตื่นตื่นตื่นตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฝั่งเอาห่อข้าวออกมากินกินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วหู้เตห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: เออนั่นเตอต้องแตกเหี้ยเตอกู

ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่1

0: ซ้ายมัตตน้อยแจ็บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
1: อันนี้เล่นขว้างกันรุ่นเนี่ยลาขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับลา
0: ฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ยแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับมวยแล้วเหรอ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแล่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่ยิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่งื้อครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องๆๆๆอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ื่นตื่นตื่นไอ้กระโบมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื่น
1: นะโอ้ข้างบ้านบุญกาวันนั้นเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: อรถกระเจ้าคืนมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

อกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยสืบก้อยสาร

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูประหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
3: พระญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บและแคบคำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยบ่คําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป๋องคําป้อนั่นเนี่ย

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมสาธารณสุขจากอำเภอครับอย่างที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำการคุมกำเนิดครับการคุมกำเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีวิธีที่หนึ่งการสวมถุงยางอนามัยวิธีที่สองกินยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างที่สามใส่ห่วงอย่างที่สี่ทำหมันนะครับ
1: คุณหมอเจ้าเปิ้นว่ากินยาคุมแล้วน่าจะเป็นฝ้าบ่ใจกะเจ้า
0: อ๋อเดี๋ยวผมจะอธิบาย

0: เรื่องกินยาคุมยังหน้าเป็นฝ้าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับ
1: บอกเป็นฝ้าครับแต่มันเป็นบาป
0: โหล่าเป็นไผครับ
1: อดีตผมเป็นครูอยู่บ้านนี่แหละครับแต่บัดเดี๋ยวผมลาออกแล้วเหตุที่ผมลาออกก็เพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยมารณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดละอ่อนเลยบ่เกิดครับนักเรียนป.4มี3คนสอนไปตวยไซเห่าไปตวยจะบ่ฮื้อลาออกได้จะใดแล้วหลวงพ่อแล้วครับอาคารเฮียนหลังใหญ่เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้านบาทสร้างขึ้นมาเฮาจะเอาไปหยังฮะเฮาจะเอาไปเพาะเฮ็ดให้บ่พี่น้องดีก
2: ่อดีๆๆครับ
3: ผมจะเข้าใส่ฟังแล้วมาพี่แล้วนะ

0: เอาละเอาละเอาละคำเดียวมันจะไปกันใหญ่ติ๊กๆแล้วครับเป็นการอู้เข้าใจผิดกันระหว่างหมอกับครูครับ
1: ท่านไหนอำเภอท่านอู้อย่างอี้ท่านเข้าข้างหมอแม่นก่
0: อโอ้บัดใจอย่างอั้นครับครูครับย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนักเรียนมีน้อยแต่ว่าครูมีหลายนักเรียนก็มีคุณภาพครับแต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยครูมีน้อยนักเรียนมีนักเรียนก็เลยบ่มีคุณภาพดังนั้นจึงมีการคุมกำเนิดเกิดขึ้นครับ
1: ผมว่าบ่ถูกในอำเภออู้อี้บ่ถูกแสดงว่าละอ่อนบ้านเฮาบ่มีความหมายละอ่อนบ้านเฮาบ่ลวกแม่นก่อท่านอู้อย่างเงี้ยฮะ
0: โอ
1: แม่นก่อ
0: โอ้โหไปกันใหญ่ติ๊กๆแล้วเฮ้
1: ย
0: ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆครูก็ลาออกไปละเพื่อไปสมัครเป็นครูมวยเหรอโอ้อู้อี้บ่ฮู้เรื่องกันแล้วจะเป๊กก็เลยเฮ้ยล้มคือนะเฮ้ย

0: มาบ่ได้แล้วอายุ500ปลายแล้วไผมีหยังว่ามา
1: ไว้สามแม่ย่าเจ้า
2: เชิญแม่ย่าลงมาดูแลรักษาลูกแป้งลูกเล่าให้อยู่ดีมีสุขนะกะเจ้า
3: แชมป์แชมป์แชมป์งั้นขอแม่ย่าหมุนเล่าสักแก้วเราบ่า
4: แต่เราเขาก็ชุ่มปากจะลุกเอางั้นขอแม่ย่าหมุนเล่าให้สักแก้วเ
3: ถอะอ่ะของผมแถมแก้วเต็มๆนะครับ
4: เอ๊มันยังมายุ่งแต่ผู้ที่เราหลวงสองคนนี่นอก
0: มาเอาดาบมาเฮ้
5: ก
0: ำ
5: ล
0: ังแม่ย่าจะฟ้อนดาบสักกำม
5: า
0: แม่ย่ามาเอามา
3: โอ้โหแพ่งดาบมาอย่างตั้งนี้ไงนอก
0: โอ้ยโอ้ยเอาละเอาละใจโตขอบุญนาย

0: มีอะยังถามมาเล่นหน่อย
1: ขอแม่ย่าดูแลลูกบ่าวหลานสาวเฮาแต๊ะจะไปฮือเขาออกนอกลู่นอกตาง
0: โอ้ยละอ่อนบัดเดียวอย่าดูแลเขาบัดได้นะ
2: มันเป็นไงได้ดูแลมันได้บัดที่เมื่อก่อนนี่บ่าวสาวจับมือถือแกนกันนี่ผิดผีแล้วบัดเดียวเหรอนุบกันไปเรื่อยมันยังบ่ผิดแม่ย่า
3: โอ้ผีแม่ย่ามาเดียวมันแค่ละหลวมไปละ
0: แต่ก่อนนี่หาได้กะเขากำมือถือแขนกันบนบ้านนี้อันบัดเดียวนี่กะเขากำมือถือแขนกันในหัวในเวียงปุ้นย่าบ่ฮับซาบ
3: ก็ยังบัดไปตัวพ่อเขาเวียงปุ้น
0: โอ้ยไปบัดตานเขาขี่รถเครื่อง
2: ไอ้ถ้าอย่างนั้นเขาก็เก็บแค่ตังกันดาวรถเครื่องเพื่อไม่ใช่หายนะกะ
0: โอ้ย่าขี่บอดจ้าง
3: เออผมจะสอนนะ
0: โอ้บัดไปกลัวไฟมาเม็ดพัน
2: ก่อนโอ้ยังเอกับบัดทักทิศบัดขังเงา
0: ว่ายังก็ปูใจไอ้เซมดูถูกแย่บ่อย่าจะสั่งสอนสู่เอาสู่รับบัดตื่น
3: มาตื่นเสื่อมไปแล้วนะ

0: ไม่ย่าพอปุจใจกับไอ้แชมป์เหรอเลี้ยวเล่าไม่ย่าฮะเล่าขันตั้งกําเดียวหูเรื่องแน
1: ่เออปล่อยเขาปล่อยเขากินเข้าไปกําเดียวเขาจะหูซึก
2: หน่อยบ่ให้เมาบ่ไหนๆบ่กินจะอยู่เนาะ
3: โอ้ไอ้แชมป์ปากเขาใจปากเขาม
0: นุษย์ตั้งหลายพอเอาเป็นตัวอย่างไว้เน้อบัดเจือบัดดีลบลูเป็นง่อยไปถึงช่องแล้วบ
3: ่ตั้งหลาย
1: บอกกันนี
3: ่ตั้งหลาย

0: ขอเล่าหน่อย
1: ไหลกงแล้วเน้อไหลกงแล้วเน
0: ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาจ่าย
1: ขอให้มันแน่เตอะเพื่อได้ยึดเกิบเน้อสิงขนองเล่า

0: รองครับเมียของท่านรองกับสิงห์น้องเล่าพากันขี่ควายมุ่งหน้าไปทางร้านเล่าจะให้ทำยังไงดีครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเถอะ
0: แล้วกระเป๋าของท่านรองไม่เสียดายหรือครับผม
1: เฉยมันเถอะทั้งเนื้อทั้งตัวในกระเป๋าในกระลุงนี้แค่8บาทเอาไว้เธอเผลออะไรผมจะจิกเงินเธอแก้แค้นเองสิงห์ขนองเล่าบางครั้งก็เมาไม่รู้เรื่อง
0: ครับ

0: ันนี่ไปไงโอ้ยมันนี่ไปไงไผไปไงเฮาใหญ่คนเดียวป้อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบพาไงหยังเนี่ย
1: บ่แก้รำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกตึ้มฮือได้เหี้ยแรงรำคาญ

0: น้องวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก่อ
1: เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋ออ๋อ

0: จะไปโอ้ปีนปอกปีนแปะแน่มือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอันละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
1: ตีแก้ลำคาญอันละหัวอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
0: อีแก้ลำคาญอ่ะ
2: อีแม่จ้อยเอ็งกามหัวเอ็งตีกันคืออีป้อขจายขจาย
3: กระเด้งแม่มันจะเอาดุ้นหลัวกันเด้อ
1: หัวอีฉีดุ้นหลัวมันละหลัวหายตัวมัน
3: โอ้มันมีที่ไหนเหี้ยกินเราบ่ป้อจะมาฆ่ามาแกงกันบนเฮือนนี่ไปไปตีกันไกลๆตีกันฆ่ากันที่นี่ผีแต่โหงจะมีบนเฮือน

0: ใจอันจะเป็นอลุงตุงนังอย่างสังขารจะร้องแต
1: ่อ๋อกะคนจุงไว้ฉะไปแอกมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถหน้าหน้าตาแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนะอย่างสมัยเก่าอยู่เพิ่นเลิกใช้กันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปลูกแมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใช้ควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: ะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแหกแฉม
0: รถเนาะรถไม่อยากฮือผู้ใจได้ยอดเฮ้ยแต
1: ่อันยังมึงจะปลูกน้ำว่าได้แฉมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเจอนี่รถเขารู้แต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: เมื่อไหนมึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงบ่ใจกะ
0: รถเขารู้รถเขารู้มาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอย่างงานวันผูกมึงก็มาเอามือเอาวันยุงเหี้ยก่อนกันหนอหนอแช้งหน
0: อว้าเขาบอกมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวกับลูกเนอะลุงใจล้านนา
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: น้องหันผ้าขาวม้าก่อ
1: บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจ่าหวานหวานพองเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจ่าหวานอ่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อ่ะอีล่าอู้ม่วนอ่ะแล้วสูเนี่ยบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อน้อบ่เติกลูกบ่เติกเต้าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต้อถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่ไปบ่ไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็บ่มีรถมีลามีเงินมีทองอะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสู่ยังบ่ไปขออยู่ตวยมันเหีย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายเนี่ยนะสู่นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพอหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพอละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พอสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเฮ็ดดีจ้า

0: ินข้าวครับนี่ลำแต่ลำว่า3จานแล้วยังบ่อิ่มเด้อไก
1: กินลำตับลูก
0: โอ้สู้อู้ยังอั่นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้อีมีปัญหาก่ออ
0: ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสู้เคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่อ
1: บ่เคยกะว่าแต่ไข่ปะ
0: ปองยังมายังหันให้ซึ้งใจแล้วเด้อมีอันนี้นะถ้าบ่เติกลูกกับนี่ทกสนี่นะสู้นี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

0: ฮื้อฮะเกิดได้เป็นปอดจายแต่แต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยังได้กดจ้างเตอะมันเปลี่ยนปอดจายอยู่ดีอะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอะ
1: ตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเนอแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานผ้าป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกามกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนฮับผ้าป่าที่จะมาวันผูกเจ้า

0: เรื่องที่เฮาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วเปิ้นก็ปิ๊กไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมศพแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรุดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอลาตำลากูนั่งรับประปวดลำคอคืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับมันนี่ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วตะวากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บ่ดอกบ่ได้อู้บ่มีสัจจะ

0: ายกูถึงมาหากินแล้วเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีซะจ๊ะกูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบ่ใช่บ่หายบ่ดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบเนี่ยเลือดย้อยซิบๆอ่ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่อย่าบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหโหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอากะสดเสยกะลิบกะแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: น้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่บ้านขี้ดินมีหญ้าหลังคาตากแดด
0: โหน้องนี่อู้ยวนแต
1: ่บ่จะยวนรอคนไทยเนี่ยกะ
0: น้องเป็นลูกสาวไผยังมาอู้ม่วนแต่ว่าฮะ
1: เป็นลูกพ่อแก้วนามสกุลใจดํา
0: แม่น้องเราชื่อหยังครับ
1: ชื่อแม่คํานามสกุลตับไม
0: ้อดท้อได้ยินก็นามสกุลป้อน้องถ้าจะใจดีแต
1: ่ดีกะป้อกางออกหอกมาตะบานี
0: ่โหป้อน้องโดนคดีหยังอ่ะน้อง
1: คดีฆ่าแล้วเผาบ่ได้7 8ศพสลบ10ปลายหมู่ที่บ่ตายแจ้งตำรวจทั้งป้อเลยโดนหยับ
0: โหลูกพี่ตีใหญ่ค่ะเอี่ย

0: FM 77วิทยุอินเทอร์เน็ต
1: ลาน้องมีแฟนแล้วกะครับ
2: ยังบ่มีแต่เจ้า
1: น้องยังบ่ซ้อเหี้ย
2: ซ้อแล้วมันบ่ได้เจ้า
1: น้องเลือกกา
2: บ่เลือกคนอย่างใดเจ้าก็เอาอะฮึมันถูกสเปคเตะ
1: ใครฮู้คนในสเปคของน้องน้องชอบคนอย่างใดครับ
2: คือของฮือบุคคลผู้นั้นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรหรือแบบว่าบนกระเป๋าเสื้อมีกาบนบ่ามีดาวเดินไหลยกๆพกวิทยุกระปืนยืนอยู่บนห้องพักเต้าอี้น้องก็ฮักแล้วเจ้า
1: เพิ่นจะเลือกตั้งจ้ะ

0: น้องแต่งตัวเหมือนนักศึกษาเฮียนอยู่ที่ไหนครับ
1: คือน้องเรียนจบแล้วเจ้า
0: อ๋อตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับ
1: ช่วยป้อทำบัญชีเป็นบางครั้ง
0: ป้อน้องมีบริษัทส่วนตัวกะครับ
1: มาใจเจ้าเป็นกรรมการวัด
0: เออแล้วงานประจำแต่ๆน้องเราทำที่ไหนครับ
1: น้องทำอยู่สวนดอกเจ้า
0: โอ้เป็นพยาบาลกะครับ
1: มาใจเจ้าปลูกดอกช่วยอ้ายอยู่สวนดอกไม่รีมปุ้น
0: เออนึกว่าเป็นพยาบาล

0: น้องหันผ้ากามาก
1: ็บาหานบาหานมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจ่าหวานหวานพองเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจ่าหวานน่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนน่ะแล้วสูเนี่ยบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อๆบ่เติกลูกบ่เติกเก้าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต้อถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่ไปบ่ไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสู่ยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหี้ย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายนั่นน่ะสู่นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพ่อหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพ่อละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พ่อสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเฮ็ดดีจ้า

0: กินข้าวคาบนี้ลำแต่ลำว่า3จานนี่ยังบ่อิ่มเด้อก๋อย
1: กินลำตับลูก
0: โอ้สูอู้หยังอันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้อย่างเงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสูเคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่อ
1: บ่เคยเจ้าว่าแต่ใครปะ
0: ปองยังมายังหันให้ซึ่งใจแล้วเด้อมีอันนี้นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสูนี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

นักร้องคนนี้ผิวคล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่หนู

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอกให้

ในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงมาจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: พ่อลุงกาตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แชมป์กะปัดชอกไก่พม่าอย่าแชมป์ขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแชมป์ปุ๊เตะถอยน่ะกะมาแล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปแผ่วลำปางปุ๊นะแชมป
0: ์โอ้ลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอะมันมัดตีลุงใจ
1: อันจะมา
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตัวลุงถ้ามันมัดเนี่ยเอาเล็กจะแรงงัดออกลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เออเดี๋ยวลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดุกมาเป็นหมู่คนน่ะแชมป์

0: ัดเต้าอันนี้ไก่ผู้ฮักบินแถมยันเนอะเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเชียงไฮ้ปุ่นน่ะเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอะแชมป
1: ์ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไง
1: โอ้โหมันเจิงเข้าปืนปิดหลีกปืนหางปืนลงมันตังปืนตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจไปพูดหัวมันออกอ่ะ
0: ว่าลูกผัวแก้ววาว
1: แต่นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: โอ้โหลุงใจตัวนี้ยังงอนเปิดเพลอจะดีไหมเนี่ย
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา